ขาไล่ใจไปจากน้องให้เธอต้องรับกรรมเดโนคงเพราะเธอนั้นช้ำจังบ่ผ่านเดินไกลคงเสียใจ

สดชื่นบัดมื้อเขาไปเป็นอื่นคือสิมองบนเสาห้องคืนเข้าบ่คงคอยามที่เธอนั้นท้อสิฮู้บ่พี่ชายเฮารู้ตนสาวผู้ใจเดียว